0: 要过不哩，现在要哩七十五年可能，过不哩二年我刚哩，要能开始念念老，开我家熬家，家丢呢的不念老不很光的念我家，这还不我们留咁样重要呢。我小时候呢，没门房子嘛，还不如跟他那个小孩呢。
1: 在侗族人眼中，掌握更多歌曲被视为博学聪慧的象征。作为小黄村最受尊敬的歌师，绝大部分村民都做过攀萨银花的学生。直到现在，已经75岁高龄的他，还在教村里的孩子们唱歌。
0: ตัวเห็นขาพัง
2: ตัวเห็นขาพัง
0: กันเดี๋ยวเล่ากันละแก้ว
2: ไปมาจิ้งเจียวจิบจิบจิบจิบจิบไปมาจิ้งเจียวจิ
0: บวัวอยู่ไหน
3: ว
0: ัวสิบ้านบ้านพ่อเจ้า
3: อย่าคุยกับพ่อเจ้า
1: 对于侗族的孩子来说，学唱侗歌是人生的必修课。明天，小黄村将迎来一年一度的千人大歌节，这些孩子也将和长辈们一起演唱他们最熟悉的歌曲。